ขั้วมุนเหล่าดีที่กันไงชักตากรมสตุกหาอาลัลมิงลัวอันนี้เอจรัมทันโซลินมามปุยง่ายเทียมรอเตียสักง่ายทางอู้

ลำเลียนเสียงหิมติกันไงชักตากรอนเริ่มตัวจะขบวนก่อนบุ้งก่อนปัสตอร์เบียร์ไซโปลเตอันนี้ลิมเอ็นปัสตอร์เบียร์ไซโปลเตนลัลเมเซียอันเริ่มยังไงทางอู้

0: ตุนตุมทลายที่ห้องอ่ะชวนโมเดิร์นอินเดียนฮิสทอรีตีทุบุยมึงอินคุยส์กันง่ายคล้าอ่ะหุ่นมังตูตูเตฮีแองเจลินาเลอร์รัมปาร์เลียทริอันเตฮอร์ตุกีมีเตอันนี
1: ้จะไปอีเวกโอเล่เอาไว้นี่อ่ะเฮียนคาทอลิกทลายบอลฮอร์ตุกีบรันช์เตชวนคุยส์คอมเพติชันกันวันไหนด้วยนะกรุ๊ปพีปฐุมกันนี่ด้วยนะเซนต์โทมัสกรุ๊ปเซนต์จอห์นเล่เซนต์ลีโอกรุ๊ปเต็นนี่ด้วยนะที่ชวนกันคุยส์ในตัวฮีรอนทุ่มเอาโมงะเราทุ่มนะโจเฮียน rapid fire กันนี่เลยโดนนี่จุมี

0: สังเอ๋ออันที่ดีเลยจัดไหมเซนลีโอกรุ๊ปเตะอันละที่ดีเซเลยกรุ๊ปดังกันก็ยังเอ๋อเซนโทมัสกรุ๊ปโซน่าปนีน่าตันงูตะกินลงไอ้ฟังโออินโดนาหมิงทังปนิปัตอินโดนาเตียกันเชื่อดุยตากุมสังขจังอาสมนิปารุกัตเลงอาคารตูเลตุงเออินโดอินออปชันไหนเตออปชันวันบาบูร์เลรานาสังอาออปชันทรูอักบาร์เลเฮมูออปชันทรีบาบูร์เลอิบราฮิมโลดีออปชันโฟร์อาวรังเซบเลดาราสิโกดีทุกคนอินเทอร์เน็ต
1: Option 3, Babur Le Ibrahim Lodi.
0: St. Thomas Group, Option 3, Babur Le Ibrahim Lodi. And some dig vele tlat mai. Zona pathumna tan St. Thomas Group le lawin ring le hal sila. Kan khoi son tur chu Book of Chance anti kha eng veda nge. In option nei te chu option 1 a Rig Veda. Option 2.Yajur Veda, Option 3, Sama Veda, Option 4, Atharva Veda. Kasoy, nun le ngayem?
1: Option 3, Sama Veda.
0: St. Thomas Group then Option 3, Antanga, Sama Veda. Antidik le tlat mai. Group dang ang kal le nga.ตัวนั้นชวนเซนลีโอกรุ๊ปเตะอินคอยส์นปัตภูมินาตันชวนนโปเลียนออฟอินเดียอันติคาตรงนี้อินออปชันไหนเตะกันเชียร์เลงาออปชันวันสมุทรากุปตาออปชันทรูจันทร์กุปตาวันออปชันทรีสกันดากุปตาออปชันโฟร์คามารากุปตาอินหัวหน้าอินทร์เน
2: ออปชันทรูจันทร์กุปตาวัน
0: Saint Leo Group in Option 2 Chandra Gupta 1 and Thanga Adik Trap Adik Low Tlat Mai Saint Leo Group 10 Kansan Dik Low Vang in Khoison Hi Saint John Group Akan Pass Down Ne Saint John Group Te Khoison Kan Chia Thadang Ayem Napoleon of India Anti Kha Tunge Ni Option Te Hi Ka Chia Le Donem Samudra Gupta Chandra Gupta 1 Skanda Gupta Kamara Gupta
1: Option 1, Samudra Gupta.
0: Saint John Group in Option 1, Samudra Gupta. Thanga, Samudra Gupta. Anti diklat mai Saint John Group te. Saint John Group te lawin ring leng hal sila. Khoison pathumna atan chuan. Ain e akbari ti lekhabu hi tu zia nge ni. Option nei te kan chhiar leng hal anga. Option 1.Abul Fazal Option 2 Birbal Option 3 Todarmal Option 4 Tansen In huna in chane
1: Option 1 Abul Fazal
0: Senzon group in Option 1 and thanga Abul Fazal Adik le tlat mai Tikhang kan round 1 Big chukan zawaดิฉันกันพูดหมดด้านนี้กันตาลังฮาลังอ่ะเซนโทมัสกรุ๊ปเฮียนพูดสมทุ่มปังอ่ะกันหัวนี่เซนลีโอกรุ๊ปอินพูดสมเนี่ยเซนจอนกรุ๊ปอินพูดสมเนี่ยปังอ่ะทางขาตัวน่ากันพูดดินหัวนี้อ่ะรอบวันกันโจตากะGroup champion lan nilai chu tuna chuan St. Thomas Group an ni. La tuna chuan round 2 kan tran leng ha langa. Aw group tin te lawin ring leila kan khoi son kha ngun takin lo ngai thaila kan option tenen khan. Kan khria chen lo chuan ain zo zel thei ti kha kan thre don ania. St. John group patrangin kan tran vele anga.Saint John Group te kan khoi son ma saber tur mun takin lo ngai thang o ram thua kan khoi son ma saber tur atan jalen wala bag massacre thlin lai khan tunge viceroy option 1

0: 老板，我上班真正开始失眠，
1: 吃镜头的，
2: 因为你要改善咪，
1: 改善难办的咯。但是昨天对面阿那张阿伯啊，这里啊，过去人家突然出不来咯，阿干那不工作呢？
2: 阿发地位，我们为多那阿伯出的路呢，给你呢，他当跟顺东倒了地了呢。
0: 我上班昨天趁出得呢，拿出晚餐给人家。阿娘妈呢？拿对了，因边阿爸身中，都拿人说说讲来，他们打那种改天那第一年样。
1: 你这说讲那读当年，阿尼个做当老爷没？因这边阿婆唔识讲来，他们打那种改你别个这样，给你本阿扎干做第一条。
2: police 民们都从阿种，我说嘛民们他腐败罗咩？把天乱地乱，你晓得应该是？
0: 把天人跟打那阿龙地主你别个龙，你他做那哈干子罗马西？In hook home tilt the larui lay, my chin cut to all the air, my booker. Can we can rumble and tan a low boity, lay any dika? Can ship a low shim shima? Can rum a low room bong one it demon parang, ring low ho in compom titaga. Uso malo, cutting zoom in chill took and tongue rang rang in emole.
3: The totter omno take a note in water, and then better trunk and hunter shallow le potilla. Toshe nilo atrosia and straight a car digger sinley.都拿出我刚才那破黑米做 mystery team， 但是一个米跟侬就为点多呢。
1: 你跟说搞点他们来，他们很难。米做个 mystery， 得跟他们聊聊天难。甚至外面来 NGO 上上等，提到不满，拉个卡，阿老师来讲啊，他们多看多少么看，跟托太阳多少人因米老肥一点样。
2: 我少么买来多提到咩？米很少，可准跟肥锅锅咩呢哈？ก็ออฟฟิศอาชวังอุติข้าจวนมินทรัพย์เชฟไม่ค่ะการิงเดวะ
0: เก็บปนการิงเวทเท่าหลงเอลี่พ่อฮีอันนุ่งจีนมีดังเด็กสิลเชตุนีตุ้มเวลาช้างกันทุสอยอยู่ตกเตจุนน้องเวเจลัง
1: ผมเตะเรงเอซูกันเฮจุเอกัสตาร์เอ็มเอ็มกับเบียกเพราะว่ามินช้างจะดูไงเราทีนขั้นตัวน่าชวนวินเป็นมาสัตว์เจ้าจุไหมผมบอกจู่ไอ้เองเรียกวันเยา
2: อินิเวทเท่าโมกันนุลาเดียนิงางามนัตุนิปาหินเลวซงนัสเลติกัสเทราผู้เหล่าเดียวกันเอ็นโป้ขันกงดิกันหันโจตากาจุนมินเหล่ากลมเปย์ลุตุขี้เหล่านี้ล้มเลย
0: กี่ทรงขัดยิงละมาทรงมากระชอนผ่าเวลิมเลยเอาไม่รู้จุกระชงแต่หาดำเมลกับหมูเฮียนเกี่ยมาเจ้าหน้ามินเปียฝ่าไปงานนัดต่างนี้กระตุ้มตะคบไหม
2: ใครใครปุยอากันอินโลน่าฟันหัวน้ำเมลเหน้าเอ็มจะขโมยเลยเกี่ยนี้ไอ้ในคุยมุนอาปุยตานาจีกันจันจินฮิวส่งมันเสียเสียอารมณ์เวคบังหมดเลย
1: นิ่งก็ตักไหมรับเลยน้ำมังอายาฟุ่มหัดตุลการ politician เจ้าติดตัวเรื่องบอกกันเอาเตียมีที่นินติดเหตุโตกันเอาในช่วงไม่เสียกี่นี่มีมดปฐุมมินกันเวจวนมีดังปนอันนั้นเวจเจลตัวละง่ายเดียว
0: นักตุลังวันหาถอดนักตุลังสีหอยลังมุดมาเตียงูถอดมากันง่ายชินสีมุดมาถอดมาได้พอที่รับเลยน้ำมังไอ้น่าเวกันเล่าหนี้